ลุงก็คุ้มที่วันสร้างและดันดิ่งขับขับไปเอียงแรกับดิ่งล่างหัดรับดึงรูปห้องไกลเดมังคระแกลมเราและดันหัดรับดวงสับลูกดวงรูปจักรลักลำหัดรับดวงรูปในมอตุมตาสนัยดักลักดิมารหัดรับ

0: ยันแต่พามลิมรอมโรเบตังเวนีไอดีดักลักดิกยารกลมท่วมกริงบนซ้ำดุยเบะดักลักดิกตังรำกางแกลรอตือพลัมนำลันอกอทุนดิกยารกลายจะกลเมาเฮเดละตับพาวิตลูกบ้วนฝัดบนซางพันตุ้มตะนันสนัยพิมดีพอตุตุนมอประวัติลำไกลมาประมึงตุ้มลุบวนฝลบวนสางและนันยอดนั่งห้องไกลเกล็ดลังประกนอลำไกลนุกมรากระนมประสานจีอาจารย์ตักลักมรามอและหัดจำตุนรวยมาปลุกนำเกอประมกอมจริงและนันหัดจำมาประติลุบวนฝลบวนสางไกลจอดจนประกลำงะและดันไกลเกล็ดลังปายวาตมจดเบธรัมหอมดีมาประอมอยพนและนำดูดูเกล็ดลังประลุบวนฝลบวนสางลำจารเลยหัดจำจนเรากราบพอลุบุญดับมอซาโจควาลุบุญกราบฟัลบุญสร้างดับมอซาโจควาฟัลบุญสร้างจริงนุ้ยอมอยอบรัวดมนุ้ยมอจับปันรัวตีดมลุบุญฟัลบุญสร้างมอดับรัวเลยสี่หัดจำจนมึงหวยดงเยือนจาร์ก็ยำรูงาปรัวเจ้าตีเกินนักุตามเราดีนั่นละหัดจำจนเบมกลัมกลังดมตาปรัวงากำที่บุญสร้างเลยนั่นไกลกับเบนพ้นลูกบุญฝัดบุญสร้างมอมกอมจริงในนาวแต่กระทุนมอสับลื้มกอมจริงเตกันนาจีทุนมพาระมาซับบ่มกัวเพลกอไซเลดันมาซับบ่มกัวเพลกระดับดังเราเลยลันอินเทอร์เน็ตโยกัวปองแกลจ่อจ้วนกับปลอมลิมรอมโรเลดันใบยัวกระดับดังเฮิมทอมเราห้องกริงนิดอยู่เบะกริงแต่กระปุยกริงเอติยังเลดันกริงแต่กระนาไปตีมีอาดำจนจางให้เราระตุ่มจุ่มนุ้ยมอกแกลดาวกันนางเท่าสั่งแกลเพี้ยนบ่บลุและนันทารกระบุญสางมดำเบ็ดไอปุ่นในมอมตมจดบ่แฮมเด็กมเสร็จไกลปิมแหนมเศร้าเอิมทัวร์มดิบุญสางใบยัวกระดับหนึ่งเฮิมทอมเราลิมรอมโรและนันรวมดิบุญสางมอยัวกระดับหนึ่งเราเลยลันอินเทอร์เน็ตหาดำจนมอประตูตื่นเลยงะมึงเลยสามลานกระจุทุนตัวประตูพลุนำมลิกะหาดำจนโรตัวพลุปะเรียพลุสะพันลานพลุซาทุนตัวประตูตะพันมึงกระนมประสางจีแอจาร์ก็พร้อมกอมจริงและดันหาดำมาประตีลูกบุญฝัดบุญสางเฮ้แต่ละงารวยบรอดับพากลมจารมอไซปอยไม้ตุ๊บปับลูกยุลูกบุญฝัดบุญสางรอไซปอตัวตุ๊บหิมาปลอบปะนกมึงกะหอยเล่าเบ็ดตอนนั้นเอ็นำนุ้ยอมยพนและนำนุ้ยดูประตีเกินนักกุอดกพลุสะปันในปอหิมาตุ๊บนำพลุดเล่าโจรอตะปันในปอกระจุยตุ๊บพลุหิบาจมด้วยรวมกว่าปีควัดนกมาประกนกกนาและนำดีประตูตื่นมาประมึงนกมาประกนกกนาเกินนักกุก็ยำเลยงะไกลจนเกาะตืมรมเทจนหนึ่งตัวเลยเสียดำจนจารตักลักลักเป็นเด็กต่างกลายเลยงะหัดรับรู้ยันแต่พังโรมเปทองเวนีไอดีรวมตมปลำดิบอนสร้างเปทรำหอมดิบอนสร้างเลยงะหัดดำจนเซโรนัง
1: ลอยซิกเลยติงยับจ่าแต่ละละในอันตุกเกมตัวไอตุกเหล่าปลุกเอปอมโรมเทจันหนึ่งตัวมอมเกาะตืมเบตะกาเปียวาในจริงอินมนิบุญสร้างกาเท่าแปยวายับอินมตึมไกลจากกาลมลิมเราเสียสีงามกระทำอาร์ลอยลันอินเทอร์เน็ตเล่นอันตึมหัดประติงยับประกักอเมาอยู่ประคลาจังมอปวิทปุตุตึมเสียสีดะกะชะหัดประมอลอยงะยับอินมตีใส่ตุตัวปุษะวาลเอมทริปุลกงอันดวนเวียนเดรานทำเล่นอันตึมอีปูลมลิมรมโรลำบุญสร้างรูมนิบุญสร้างเกาะตึมเปียยามโรวีเอ็นเอไอดีบิมกบพรำอาดิงตือเล่นอันบิมโตมในเปียยาตึมหัดะปรมโรหังหัดะแนวตีกรับกลงตรงตีกรับติโตมแปลงกรับจมนุยตึมอีปูลบินรูตึมนุยเล็ดลั่นลำไกลแปยวากระดับหนึ่งเราบุญเน็กเนมตุนควาเนยบุญสร้างกริ่งไตกระปุยหังหันตะพระจารตะลักกีกระตื้นดิเอโนเนยแปยวากระดับหนึ่งเรารุมกบพลังตุตื้นตะพระนำดิกยาร์กรามดิกนังบระสังเจียมเราบุญสร้างเราลำกลุ่มจาร
0: ติงโรจิมลันนำทนตัวประดวบลดนำกลมจารตะลักมอยไปดวบลดใส่บ่อด้วยตุกกระนงประและนั่นกระนงประไอเงาจารหลักมาประลำนั่นมอยไปตะปันปลกุยจุกกระดิตุจิงตุมกระนงประเรียดและนั่นมันตื่นลำนั่นเองนับรักประจันนำลันเอาเกาะทนห้องกระนงประเรียดและนั่นมันตื่นมอมะเกมตลบลิมัยบ่อยแกลบรักลำไอเนาะเกมด้วยตุสะปันปลดด้วยบ่อยแกลบรักเลยกำลังประกันกันนกมาประกริงฟาร์ปุษาได้จริงนะแปรจันเบี้ยอังกะอังนังแปรมังกำลังประก แกลมพลก็ย่อกันหนึ่งประเดียดและนันมันตื่นมาประตูกิตุวัดก็หนึ่งเกลียดลังประเตียงยาประกักและนันแกลเฮิมทอประกักกากลำงัดก็นึ่งประกนุกนามตามตันตุ้มกันหนึ่งประมรำได้กระตังเห็นหนึ่งจักไกลกิดแก่ประและนันงามกระยาเป็นนมหันระเฮิมทอแกลไปย่อประกักเบ็ดตอนนั้นก็นึ่งประละมอแกลตรงเอเก้ากระจารลอกระเซียมเป็นตุ้มหันระรังแปรจันประกไปดูกันหนึ่งประเลกาเห็นลำไกลเอเก้าจันประกลำน้ำลานก็ทุนตัวไปดอบลดน้ำไกลรอตึบลาลำจารตักลักมอกำคือเพราะเอเดราอัดเดกตั้งตุ้มหัดรำในกระเซียมลังมารมาบุเซมกระจักตุ้มไกลรอตึบรำกลางไกลรอตึบลาลำอุนซัง
1: ลอยซีกำลังเปราะเครมกลางไกลรอตำจารตักลักเปรเทาเอามอมอออบในเติบตุ้มไกลรอตึบหุยยศลำกือลำเทาเซซีไกลรอจุกโกกงดักปุกโลหยักบังหัดรักอาฮักเอมาเนอร์นัมรูเบลาบระกระเซมตังกมันกไลระกระเซมตังนี่ดาวดิงมอกไลระกระเซมตังเมืองตึมหาดับระมอกรังกระจับตีตึมสะวาลสังแอดาวกระยำมอบุนุมซึมกระเจตึมกไลระเติบลาร์แบตาหมอตึมตากไลระเติบมอเอโนนี่ระดิลำนั้นบีมดิงไอตีนั่นละกไลระเบลมด้วยลำบางไอเกยจังกังงานเองโอเละเอระเองเอากลิดเลียงเล่นอันบวกย่อยลำนำลานโกทุนกลุ่มจารโมใส่ปล่อยมาตุเอมาปลุกนำโจมเนยรัวแหลมด้วยลำบังไกจังกังานหังไกลรัวเองโง่พิมเละเอระเองเอากลิดเลียงเด่นเควมึงโกทุนตุเอระในกลุ่มจารมวยเพศใส่ปอดลอยตุโจมเนรัวหังนำปลุกสารนกหมอกไกลรัวเติบลาลำนั้นหมอตัวปลุกสารนกเละหมอกไกลรัวเติบลำลานนำทำพระแอดดาวดีกระตังกระไรกระเซมแกลงวัคซีนกำมันกระไรระเซมกรานกหมอกกระไรระเติบลาร์กระเซมแกลงกระโลกระเจมได้เล่นอันตมแปลงนึกบุญช่างในจำแกงกระไรระกลมจารหมดเราโจมนึกระเล่นอันเยดาวดิ้งมึงกระไรระอาเซาแมวขอแกะกระไรระเวทมอหมดเราโจมนึกระซาโจมนึกเยลำเริ่มลันตินับถ้าพระเอดาวจาแตกลักเลาะกระเชมลังกมันกะไลรอตึบปวดในกะไลรอเองโง่พิมแหล่ระเองเงาเกล็ดแกล้งกะไลรอแหลมด้วยลำบังเกยจังกังงานลักตุกือยันอเตเอลิจักกะไลตึบลาร์
0: เลยงะเรยก็ยัวนังตัวจักกะแซมและทุนตัวไอเบาดับลุนำห้องหัดระวีจัดนังตัวจักเกอแกลดีกยาระอ่อนทวนหัดระเบนและนังแกลเสพระแซมไลกรับนุยเพราะไอดาวจาระตักลักลักมือกระตังแกลประเพณีเติมตาเพราะเปียเลยงะหัดระเพราะนำเบาวิตามินอามก็พองไอดาวเพราะกมวดกับพองได้ลำเริ่มลันเตนับระในไซดาตุมสาวลลักกรัมได้หัดจับรองะกระเซียมลังเห็นนับด้วยประไปเม็ดด้วยมาพระนกนังมกบเป็ดตมปลางไปมือบนสังเทาสังกระปตูตื่นบังฟีจัดตัวจักห้องแกลดีกยาร์บังปงหัดได้กระนึงรำกลางแกลรอตัวมจาระตักลักมรำก่อมจริงกระเซียมลังเห็นเล่าลำและในแต่หัดจับรัวดูตุมสาวลลำรำก่อมจริงเปรมนำวิตามินอาเยี่ยกมวดยอหัดระกระเซมตลังเฮเตมนำและดันกระเซมตลังนังกระยุดกระยิงลำมาแซมและพอได้กุยมาทนเลยซีกระนึงประเอ็ดราววิตามินอามาพอตูตื่นยมพันหอกละมันได้กระตังไกลเสวยปลากระพอได้มันไปทองปิมเปาะนังจักกระแซมไลมันได้บนสร้างละมอมตามตันเลยงาจักแกลปิมเปาะนังจักลำดังบังหะจารตะกลักระในมอสะปันปลอสาปอสะกริงด้วยเยบและดันกริงเจือเชียงมอปลอนำปอสะวัลซาปลอปะปอสะวัลตัวและนานิมาปลอสาปอสะวัลเรากันยำเป็นดีกยาระกลุ่มท่วมถึงฝัดบนสังเกตหลันในกันนงประสังจีอาจารมรมหัดดำจนเลยงะหัดดับประมรวยเซโรกจุมันกันนงไกลหลังดังโบจารก็ประเกรดลำด้วยเยบและดันไกลดาวเกิดทุนตัวปอดวับลุ่นำตัวปอดหลอบลุ่นลองรู้กับทุนตัวปอปะปลิมา
1: ฮลอยจากจานตักลักมรามดิกยามพระตุมกรากไลติมตากริงนิโยยเบะและนันกริงจืดแซงกริงมอลุมนุยบุญแซงลอยดาวบินงามกราตุมตาพระพุนลำบุญแซงดิกยามพระตุมกราปลามจริงกรามดิตุมนกปีมูมาพระกันวะมอกไลกระจับเริงมเสือกไลบุญกนับปิดทั้งนำดิเห็นนังจากพระสังรามอารมโตมจวดพระทากแคร์และนันเกรดลังกระไรติบหนึ่งบุญแสงมจำปิดเกรดแพ้ดิกยาคุณครูทากแคร์ตุมย่อยนามคบหัง

0: เอปลควาปันประลุบุญมอดับพาเวทไกลกิดแก่พระและดันตรูประกำเดียบบนสร้างมอมกอมจริงจักมอปีกับปักโอเบตัมรอมด้วยมาพระไกลตัมพาเวทวัลบนสำราเปียมบินด้วยมาพระมลิมราหัดระเกียดลังและดันประโยชน์ตุ้มไกลจักรดิกยาประกนวะบังเกิลนกุมตามในลอยจริงไกลจอนเปียกตุ้มสะวัลเบนกรัมดิตุ้มตาประพนดิเห็นหนึ่งจักไกลมาประกมด้วยบนสร้างและนันดิกยาประกนวะกริ่งบนสร้างตินุโปรอยสามลานกระจุตุนตัวปอดอบลุ่นนำตลอบลุ่เหียบเกตลุ่นนำและดันลุ่สะปันลำสะแอมจ้อมกบเป็ดจิงลุ่เหียบเกตทองไปตู้หิมาบลุ่กระจุก่อใส่กนองเบะเรยแต่ปีมกบลุ่พงควาปันประลุ่มารำกอมกราวิดปรกนวะดมตาประมอตรงแชเปียมบินดีกยาระปรกนวะและนำเดเฮนนังจักและเฮติปตามด้วยบนสร้าง
1: ตรงเงา
2: พร้อมกุปิดลุไปหากุมปิดกรามดิกรกนะมรามอกไหลจักกันและนันดิกยาเห็นมุดลำตุ้มอีปูลปีกุมมาพร้อมปิดไม่เอลิกกันลำกไหลตุยเรียมในมาพระและนันเชมแนมนังโปตุ้มกรามอกไหลจักกันเห็น
3: ไทยได้กระดิ่งเฮิร์นสักหน่ะดุงดัน
2: เตอร์โปมาพร้อมเตะจันหังนังเดียดสไนตึมกนังพระแจงงะระบวนเรื่องคุยเปลมนังหังนังลูสิทนิกอมอยับเอนองนังสิกะรังโอสนันลำหัดระปิมกบลูกบวนไนเกาจิงกืลเอนุกเดมดาทนเกาบุกไนจิงหัดระพระโยกบ
0: เอเตตับพาวิตลูกบุญจารตักลักอดุกใส่ปอยหมายตัวปับลูกยุลูกบุญฝาบุญสังเพราะใส่ปอยด้วยตู้หิมับลูกปับบ่ลูกบุญกะให้เราติเบ็ดทองประดับพาวิตนกมาพระประดับพายปุลควาลูกบุญฝาบุญสังมาดุมสาฝาลวยงะยับเป็นนมลูกคนอาดุมตาทนหมอดหนึ่งเท่ายอระกระจับหนึ่งเบ้าหมอกและดาวกนางและดันหูร่ากับพระหมอเจ้ามาพระ
4: เราเลือกจองได้หนึ่งคณบุตร
2: รักตึมอิปุลกุณะรุมดาทนยับหังกะไลจวนเราบวกนิกกะไลจวนเลมรมโรไม่ติระและอิปุลกุณะรุมโมนังจักไอติ
0: หอมด้วยบนสร้างไกลเลบุเฮติแต่ละตับพาบลูกบนฝาบนสร้างนั่นละหาดรำกรำเดบรอกนวะมอกละเฮตกะจับและดันดาวกันนางกะสะเดกะยาเฮนก็ย้อยปุลกนาดุมาพร้อมกบสะไอมเดกะยาจักบอตุตื่นปรมะมังอิปุลพงควาปันปรวะ
1: ยันยันกว่าชุ้ง
2: กลายปิมกบลูกบนวาบนสร้างแปมโรแบบนิมาพระมาพระมอปุตุเตนเห็นเอเตเลมกรามดิวิตลูกบนมรามดิกยาเห็นประกันวะกริ่งบุญสร้าง
0: ก็ย้อยปุลมาพระเอเตเลมอตับพาวิตและดันตุบนุปิมโมบิมเลรมาพระอัมเปตมอปักปรองกรับลูกบนอามอยกระดองจิงวัดบนสร้างมอมกรามดิวิตโอเบดาจิงแกลพนักฆ่าเปียมเดกยาเห็นวัดบนสร้างด้วยบนสร้างและดันบิงกับเอเตลาวิทมังสามนะลูมนุ้ยจางมังเดือกามเซรกลาเดลันลาวิทเดบจักมาคลำบนสร้างขาดักลายบิมจดลาวิทจิงด้วยจักคำด้วยบนสร้างอมอย่อยเลเปโอตีสากรงปัดแกลมดิงลังโรบามังกนัดรุกงอันและนันกนังประสานจีแอจิงและนกเดือกนั่งโรบากำด้วยตัวมงะซอกเกิดหากาวกลาเดลันหาเดบจักมาคลำบนสร้างเอเดลเลยงะยับเรมลานปิมจดแรมบังสามนาวิทกบวนสางยองจิงกวางสางลุฟึกอานปลุกปะสะกรงปัดมอลูกลายปิมเมนก็ยอหุยมามอปรอมาเอ็ดกะจับกะบาประกับยัวกะปรวะและนันหันความกะไกลงะซอยเหล่านั้นเบียดะก็ยัวมอมนิดลำเกาะสางรูมเลยอายเตี้ยมก็พองแกลมดิ่งลังดูปะบังกนารุกองอันสะมันเป็นตรงแกลมประจันประคองประเกตได้ยูลยองกระกระตื่นกรำดีกว่าใส่ลายกระบุนกระนับอะไรในเฮงอปรมกเตเตตักซี่ยองหลบลาและดันเรียบแลบสอเรียงปาวิดประกาศเขตเกจับ
2: ลักมรวิดก่อมอยดับเป็นนางแอเตโอหุยอมอทอร์หังนิบุญช่างเบต้ามอกนัดรุกุงอันและนันกนังประสังเจแอมดิ่งแคลงรูเกามอจันพรักยัวกะประกนะสนันแกลติบกวดใส่เกาอิดดาวแบะเละอะไรในเกากนังดิ่งจันกับประกันวะมกรามดีกลายติปตา
0: เจมรอวิทกับบวนสร้างยองบังกุขันตกเตลุฟึกอันตัวกระหักาลูยักและแห่งความอะไรในยองงาปรอมกรามดีกลายติปมอกลายเอ็ดเกจับเห็นแล้ว hong eong klai yum paneti amo yo ka nang mo klaim ding ba ha jan ka prakak doch o la chang mang ni bon sang la dan kona ru kong anti no po tuk mo klai ro kem betram lam klai de ba kwat lam
2: kona ru kong an sa na nao re chuan tlang rum tlu ai tai ru ngam kra ram ar mnu bon sang at ding ru pa ma sanan ko at hak ma ai tai ไม่ทอกละกลายไปสุกสุรรูปแต่เราจริงประงะยมพันสนักกงอันสะนันเอาจวัดลังปิมตุมดิงมึตึมกลายตีกึจังมัง
0: ทอกละกลายละรอเวททอมด้วยบนแซมแสสีเหล่าติจริงประงะยมพันลำปรอมขื่อกลางแกลงอสัมบังนืมบังกระปุยกนาดรุกองอันนันเอากระเสียมลังดิงมึบังกระจมด้วยบนสร้างหลักนั้นเพียงมหาดับรองับมาจู่อายและดันกระจอมปลังไพรปลอมะกอติเกอเพียงกระจมด้วยตำงาซอลาวเทติจริงด้วยแจ็คเอ็ดไอเตียมกระดิกระเทียมตาหาดับดวงรูปและเดในมึงระแกลมเราและดันหาดับดวงสับลูกดวงรูปจากลักเยอะแยะตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันดิ่งกับเตรียมดิ่งหลังและบนอัตมตุ่มลำหาดับดวงรูปไปแต่

0: ลุงก็คุ้มเรียบวันสร้างและดันดิงขับขับไปเอียงแรกับดิงล่างหัดรับดึงรูปของแกลเดมังคระแกลมเราและดันหัดรับดวงสับลูกดวงรูปจักรลักลำหัดรับดวงรูปในมอตุมตาสนัยดักลักดิมารหัดรับระยันแต่พามลิมรอมโรมเบตังวีเอ็นอีไอดีดักลักดิกยารกลุ่มท่วมกริงบนซ้ำดึกเอื้อแบะดักลักดิกตารำแกงแกลรอตื้อพลำนำลันเอาเกาะทุนมดีกยารกลายจากกลเมาเฮเดลัตพพาวิตลูกบ้วนฝัดบนซางปุ่นตุ้มตะนันสนัยเปียมดีพอตุ้ตุ้นหมอบประวัติลำไกลมาประมึงตุ้มลูกบ้วนฝัดบนซางและนันยอดนั่งห้องไกลเกล็ดหลังประกนอลำไกลนุกมรากนมประซานจีอาจารย์ตักลักมรามอและหัดดำตุ้มรวยมาลูกนำเกอร์ประมกอมจริงและนันหัดดำมาประติลูกบ้วนฝัดบนซางไกลจอดย้อนปรอกลำงะและดันไกลเกรดลังปายวาตมยศเบธรัมหอมดิมาพระอมอยพนและนำดูดูเกรดลังพระลุบุญเปิดบุญสังลำจารเลยหัดดำจนเรากระเป๋าลุบุญดับมอซาโจควาลุบุญกระเป๋าบุญสังดับมอซาโจควาเปิดบุญสังจริงนุ้ยอมอยพระดมนุ้ยมอจับปันพระตีดมลุบุญเปิดบุญสังมาดับพระลุยสีหัดระจวนมังหวยดมเยสันจาร์ขยำรูงาพระเจ้าตีเกลนักุตามรอยดีนั่นละหัดระจวนบิมกลำกลังดุมตาปรองะกำทิบุญสางลุยนั่นไกลกับบินพ้นลุบวนฝัดบุญสางมอมกอมจริงในนาวแต่กรับทนมอสับลื้มกอมจริงตีกันนาจิตทนพาระมาซับบ่มกัวเพลย์เกาะใส่และนั่นมาซับบ่มกัวเพลย์กระดับดังเราลุยลานอินเทอร์เน็ตโยกัวปองแกลจ่อจวนกับปลอมลิมรอมโรและนั่นใบยัวกระดับดังเฮิมถอมเราห้องกริ่งนิดอยู่เบะกริ่งแต่กระปุยกริ่งเอติยังและนั่นกริ่งแต่กระนาไปตีมีอาดำจนจางเล่าราตุมจุมนุ้ยมอกแกลดาวกันนางเท่าสังแกลเพี้ยนบอบลุและนันทารกระบุญสางมรำเบ็ดไอปุลในมอมตมจดบอแฮมเด็กมเสร์ไกลปิมแหมสาวเอมทุรมนุ้ยบุญสางบายยัวกระดับหนึ่งเฮิมทอมเราลิมรอมโรและนันรุมนุ้ยบุญสางมอยัวกระดับหนึ่งเราเลยลันอินเทอร์เน็ตอาดำจนมอประตูตื่นเลยงะมึงเรยสามลานกระจุทุนตัวประตูปลุกนำมลิกะหัดดำจนบรูตัวปลุกปะเรยปลุกสะพานลานปลุกซาทุนตัวปลุกตะปันมึงกำลังประสังจีแอจาร์ก็พร้อมกอมจริงและดันหัดจะมาประตีลูกบุญฝัดบุญสางเฮ้แต่ละงารวยประตับมพากลมจารมอไซปอยไม้ตุ๊บปับลูกกระยุลูกบุญฝัดบุญสางเราไซปอตัวตุ๊บหิมาปลุกปะนกมึงกะหอยเล่าเบ็ดตอนนั้นเฮ้นำด้วยอมอยพลและนำด้วยดูประตีเกินนักุตุ๊บปลุกสะพานในปอหิมาตุ๊บนำปลุกเหล่าโจเราตะปานในปอกระยุตุ๊บปลุกหิบาจมด้วยรวมกว่าปีควัดนกมาประกนกนาและนำดีประตูตื่นมาประมึงนกมาประกนกนาเกินนักุ
1: ก็ยำเลยงะไกลจนเกาะตืมรมเทจันหนึ่งตัวเลยเสียดำจนจารตักลักลักเป็นเด็กตั้งแต่เลยงะหัดดับระยันแต่พังโรมเบทองวีเอ็นอีไอดีรวมตมปลำดิบบนสร้างเบทรำหอมดิบบนสร้างเลยงะหัดดำจนเซโรนัง
2: ลอยสิกเลยติงยับจากแต่แรกและในอันตุกเกมตัวไอตุกเหล่าปลุกเอปอมรวมเทจันหนังตัวมอมเกาะตืมเบตะกาเปียวาในจริงอินมในบนสังกาเท่าแปยวายับอินมตึมไกลจากการเลยเราเสสีงามกระทำอาร์ลอยลันอินเทอร์เน็ตเล่นอันตึมหัดดับประติงยับประกักอเมาอยู่ประคลาจังมอแปวิทย์ปุตุตึมเสสีดะกะชะหัดดับประมอลอยงะยับอินมตีใส่ตุตัวปุษะวัลเอมทริปุลกงอันด่วนเวียนแดรานทำเล็ดอันตึมอีปูลเลยมรมโรลำบุญสังรูมนิบุญสังเกาะตึมปยยามโรวีเอ็นเอไอดีบิมกบพรำอาดิงตือเล็ดอันบิมโตมในปยยาตึมหัดะปรมโรหังหัดะแนวตีกรับกลงตรงตีกรับติโตมแปลงกรับจมนุยตึมอีปูลบินรูตึมนุยเล็ดลันลำไกลแปยวากระดับหนึ่งเราบุญเน็กเนมตุนควาเนยบุญสร้างกริ่งไตกระปุยหังหันตะพระจารตะลักกีกระตื้นดิเอโนเนยแปยวากระดับหนึ่งเรารุมกบพลังะตุตื้นตะพระนำดิกยาร์กรามดิกนังบระสังเจเอมเราบุญสร้างเราลำกลุ่มจาร
0: ติงโรจิมลันนำทนตัวประดวบลดนำกลุ่มจารตักลักหมายเป็นดวบลดใส่บ่อด้วยตู้กันหนึ่งประและนั่นกันหนึ่งประไอเงาจารหลักมาประลำนั่นหมายเป็นตะปันประกอบด้วยกันเด็กตู้จริงตึมกันหนึ่งประเรียดและนั่นมันตื่น ลำนันเนอปรักแปรจันนำลานออกเกาะทนห้องกันองปรดเดียดและนันมันตื่นมอมะเกมตลอบลุยใหม่ปล่อยแกลบรักลำไม่นอเกมด้วยตุสปานปล่อยด้วยปล่อยแกลบรักเลยกันองปรักกนุกนานกมาปรักกริงฟาร์ปุษาได้จริงเนอแปรจันเบี้ยอํากะอังนังแปรเมืองกันองปรักแกลมพลก็ย่อกันองปรดเดียดและนันมันตื่นมาปรักตุกิตุวัดเกินนังเกลียดลังปรักติงยาประกักและนันแกลเฮิมทอประกักกากลำงัดกันนปรากนุกนามตามตันถมกันนังปรัวรำได้กระตังเห็นหนึ่งจักไกลกิดแก่ปรัวและนันงามกระยาเป็นนมหันระเหิมเท่าไกลไปหยอบประกักเบ็ดตอนนั้นกันนปรักละมอกไกลตรงเก้ากระจาร์ลอกเสียมเป็นถมหันระรังแปรจันปรักไปดูกันนังปรัวเลกาเห็นลำไกลเก้าจันปรัก
1: ลำน้ำลานเกาะทุนตัวปอดปลดนำไกลรอตุปลาลำจารตะลักมอกำคือบรเอดราวอันเดกระตังถมหันระในกระเสียมลังมารมาบุมเซมกระจายตุ้มแกลรอตืบรำกลางแกลรอตืบลาลำอุนสัง
2: ลอยซิกนังปลอกเครมแกงกลายรอตืบจากตะลักเปรเทาอมอมออบนี่เติบตืมกลายรอตืบผู้เยิดลำกือหันเทาเซซีกลายรอจุกโกกงดักปวกโกลหยักบังฮาจักอาฮักเอมาเนอร์นัมรูเบลาปรากระเซมตลังกมันกลายระกระเซมตลังนี่ดาวดิ้งโมกลายระกระเซมตลังเมืองตึมหาดับประโมกรังกระจับตีตึมสะวัลสังแอดดาวกระยำหมอกบุนุ่มซึมกระเจ็ดตึมกลายระเติบลาร์แม่ตาโมตึมตากลายระเติบโมอินโนนี่ระดิลำนั้นบีมดิ้งที่นั่นละกลายระเบลด้วยลำบางไอเกยจังกังงานเองโอเบลเอระเองเอากลิดเลี้ยงเล่นอันบอกย่อยลำนำลานโกทุนกลุ่มจารโมไซปล่อยมาตุเอมาปลุกนำโจมเนยรัวเบลดุจลำบังไกจังกังงานหังไกลรัวเองโง่พิมเบลเอระเองเอากลิดเลี้ยงเดินเควมึงโกทุนตุเอระในกลุ่มจารโมไอเปสไซปล่อยตุโจมเนรัวหังนำปลุกสารนกหมอกไกลรัวเติบลาลำนั้นหมอตัวปลุกสารนกเลาะหมอกไกลรัวเติบลำลานนำทำประแอดดาวดีกระตังกลายกระเซมแปลงวัคซีนกำมันกลายระเซมกรานกหมอกลายระเติบลาร์กระเซมแปลงกระโลกระเซมได้เล่นนำตมแปลงนึกบวนแซงในจำแกงกลายระกลมจารหมดเราโจมนึกระเล่นนันเยดาวดิ้งมึงกลายระอาเศร้าแมวขอแกะกลายระเวทมอหมดเราโจมนึกระซาโจมนึกเยลำพรมลันตินับถ้าพระเอดาวจาแตกลักเลาะกระเชมลังกระมันกระไรระตึบปวดนิกระไรระเองโง่พิมเลระเองเงาเกล็ดแกล้งกระไรระเบลมดุจลำบังเกยจังกังงานลักตุกือยันอเตเอลิจักกระไรตึบลา
1: เลยงะรวยก็ยากนังตัวจักกะแซมและทุนตัวบ่าวดับลุ่นนำห้องหัดระวีจัดนังตัวจักกะแกละเดกยาอ่อนทวนหัดระเบนและนังแกละเสพประแซมไล่กลับนุ้ยเพราะเอ็ดราวจาระตักลักลักเดกตังแกละประเพณีเติมตาเพราะเปรี้ยวเลยงะหัดระเพราะนำเบาะวิตามินอามก็พองเอ็ดราวเพราะกระมวดกระพองได้ลำเริ่มลันเตนับระในสายดาวตุ้มสาวลลักกรัมได้หัดระปรองะกระเสียมตั้งเห็นนับด้วยประไปเมียด้วยมาประนกนึงมกบเป็ดตมปลางเปียมด้วยบนสังทอสังกลับประตูตื่นบังฟีจัดตัวจักห้องแกลดีกยาเมืองปงหัดได้กระนึงรำกลางแกลรอตัวมจาระตักลักมรำก่อมจริงกระเสียมตั้งเห็นเล่าลำและในแต่หัดระปรัวดูตุ้มสาวลลำปรำก่อมจริงเปรมนำวิตามินอาเยี่ยกมวดยอหัดระกระเสียมตั้งเฮเตมนำและดันกระเสียมตั้งนึงกระยุดกระยิงลำมาแซมไรพอได้กุยมาทนเลยเซกันงประเอ็ดราววิตามินอามาพอตูตื่นยมพันหอกละมันได้กระตังแกลเสวยประกระพอได้เป็ดทองปิมเปาะหนังจักกระแซมไรมันเลือกบนสร้างละมอมตามตันเลยงานจักแกลปิมเปาะหนังจักลำดังบังหะ
0: จาระตักลักระในมอสปันปลุกซาปอสะกริ่งด้วยยุบแยและดันกริ่งจื้อเชียงมอปลุกนำปอสะวัลซาปลุกปะปอสะวัลตัวและนันในมาปลุกซาปอสะวัลเราก็ยำเป็นดีกยาระกลุ่มท่วมถึงฝัดบนสังเกตหลันในก็นงประสังจีอาจารมรามหัดดำจนเลยงหัดดับประมรวยเซโรกจุมันก็นงไกลังดังโบจาร์ก็ประเกรดลำด้วยยุบแยและดันไกลดาวเกิดทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดหลอบลุกลองรู้ก็ทุนตัวปอดปะปลุกหิมา
2: ฮัลโหลจักจ้าจานตักลักมรามดิกยาประตุมกรากไหลติมตากริงนิยอยเบะและนันกริงจึแซงกริงมอลูมนุยบุญแซงลอยดาวบินงับกราตุมตาประพุนลำบุญแซง ดิกยาประตุมกราปลามจริงกรามดิตึมนกปีมูมะประกันวะมอกไลกะจับเรงมเสกไลบุญกะนับมปิดทางนำดิเห็นนังจากประสังรามอารมโตมจวดประทาแคร์และนันเกรดลังกะแลติบเนื้อบวนแซงมจำปิดเกรดแพ้มดิกยาคณะครูทาแคร์ตึมย่อยนามกบหังมดิกระตางกะไลกุมกบยับย่อยนาเกรมแกงกะไลดับนางบวนแซงลันจารสาลำตุมหัดดาประพุนนันละระมึงปลุเอมาตุกตัวปลุปัวสะแปลงงานอันจะดิกยาประตุมกระไกลติปแตมนิบวนแสงมกบพังเกรมแกงกระไลดับนางบวนแสงลันจารมกรามดิอัจจะแปลตุมสะวาลเลดลันไลกะกระไลเลดลันลำคือทนตัวไอปอดปลุนำตัวไอปอดเหล่าปลุจารลมดิกตังปรมเลมรมโรปยากระดับหนึ่งมาปรมเราลำประตุมกระดิกยามหนึ่งโอกบปักปรังประบิมลิรตุมกระตุกาตัวนกรุยเปลมหนึ่งรูมนิพนธ์แสงมอจันปรักหังเอโนไดยุลรูมโตแรมประเลนันซึ่งประมากระจับเริงลอยดักกระชาอันดับประมราหมอลอยงะมึงในตุกะทนตัวไอปอดเหล่าปลุกลังตุกะทนตัวไอปอปะปลุยเอมามรามดิกะตังนึยโยยแบะเล่นันกริงจึแซงดิกะยากลุ่มท่วมหนังจักกะแลนทิพนึกบวนแซงบรึหมดดิเห็นรุมกบหังจาแตกลักดิกะยามารกะจับเริง
1: ห้องไกลจนดิกะยากะจับเริงប្រទុំក្រាំដើមប្លែពោះសូរៀងលដិនក្រឹងកញ្ចប់ប្រជាមេហងឡាចារតាជាងោក៏នឹងកែតឡងប្រដាងចារតាក្លាក់មរមហរមទុនមរសៃពតឡៃទុនទួបលហ៊ីម៉ាកំទីកតាំងកែកិតកែលំហត្រប្លាំជីងរុយប្លែទុំក្រាទុះនុកជីលដិនជីមេហងឡាចារងោក៏ពោះសូរៀងលំចា
2: ลอยเช็คแหลกเซมคลังมังกำลังคิดกายประดังจ่าแตกลักเศร้าเรียงจริงตามหนังพ้นรูมกบยมพันลำหัดรำดิกยาเรียอาเดพีเล่นอันโมลู่ปรักบาวิทมังประสิบแนมหนังหังลาจารังเงาลำจ่าไทยแบตะหังไกลจวนบริเลมังประสิบแนกลาจารังเงาประไกรคลังประตุมกระปัวเศร้าเรียงอัดอันตกโมลู่ไกลกาจักงะอมอจักกะไกลดาวกะนางกะนังจักปูเศร้าเรียงแตกลักแปมเสือกะไกลในกะนังกิดไกประดังจารเอมเทือนกะนังประดังกะนังประสังเจแอจารกิดไกตึมกะนังถามประและนันตึมสะวาลกะเซมแกลงกะจับกลมหะดะปลามจริงตุมกราปูเศร้าเรียงอุนตะเลานันละกะเซมแกลงกลมโรกริงวาลปลามจริงมโรนกดุงรุมเซมกรากะจับตึมกลายสิมแน่เบรเมนเปียยาอมอยอาดามโรกริงวาลปลำจริงมโรนกดุงรู้และนันตึมกลายงะโซลำประหำเท่าพุนแคปลำจริงปิดทั้งนั้นกรามดีอาดามกบปิดปิลิประลำเกรดลังกริงวาลปลำจริงดีกระตังเบรมรมโรเล่นนำกรามดีอาดามเท่าประตุมกราปลำจริงเสาเรียงกระยำดีเห็นปูตุตื่นประเกรมกังกลายกระเซมกลางกนังประสังเจแอจารมอจอมกรามดิอันดารุยแปะรุยปลายเกรดลังตุมกราและอันเกรดลังกระจับอันดาประรุยปลายบัวลำจาร
1: กลายเป็นกุมารพรหมเพชรลำจารตักลักลำมำดีกยาระก่อยนอกและดันเกิดหนึ่งจักรวมกวบยมพันลำหัดรำดีกยาประตุมกราบรมกรามดิบุญสำเราและนำเสรประมะเกิมดิมาประดูระในกลุ่มจารมอยเป๊ะใส่ประหบทักษะและดันกำลังไปกลุ่มหบทักษะหลักมาเพราะหอยนอปรักบาวิติมตุมนางไอตัวไกลตัวปันในตัวเหตุกลับปรักมึงกลับหบทักษะแต่กลับทนรวมเซรบรอมะเหตุเกจับกับตัวปลุกกุจุหิปอจบด้วยมาเพราะลู่หบทักษะปลายยวนและกระจับดังมาปลอมเรามกรามดิดันเอวมเทหจันกำนังกรามจริงและดันไปกลุ่มมาประตุมกราลองตัวนกจิมเนี่ยเหตุเกจับรวมกบได้เห็นพระบาวิทกำนิบุญสามปีหกุมรถทนตัวบอดหลอบลุกจารกระเตือนหมอนางไอใส่ปล่อยหมายตู้หับทักษะนำไปตู้หิปูลปีกุมและดันสปันกำนังปีกุมหับทักษะหมอบแบตีปลุกกระจตู้เห็นนำด้วยกำมือนมดกุมหับระตุ่มกราลำไอปูลหกุมลำนั้นหมอนางไอนำปลุกกระจตู้นิบุญสางกริ่งะหลอบมาปัจจุบันมันได้เห็นในหอบทักษะมาประหลาดมาบีมเลือมาประตุมกราโรคกระหล่องต่อนกเรือแปลมดังทั้งดินางไอนำปลุยมากระจายตู้หมอบแปติดหลับลูกกระจายตู้หอบทักษะเลยงะนกปีหมอตุมกรามตามตาหมอทำประตุมกราเสียกระจับ
0: ดูตาเลเราเห็นกระหับตักษาเมื่อมดิบวันสังอยู่แบะเกรดลังมดิกระตังปรอมลิมรอมโรและนำดิกระยารปรกนวมตามตามดิบวันสังและดันบิงกับเอเดลดับพาเวตดมลุบวนวัดบนสามเราลำจารตะกลักมารมกรรมดีปรกนวะเอปลควาปันปรกลุบวนมอดับพาเวตกลายกิดแก่พระและดันตรูปรกกรรมดีบนสร้างมอมกอมจริงจักมอปีกับปักโอเบตัมพระมดิมาพระกลายตัมพาเวตวัดบนสามเราเปียมบินดิมาพระมลิมเราหัดระเกรดลังและดันประโยชน์ตุ้มกลายจักรมดิขยารปรกนวะบังเกิลกุมตามในละจริงกลายจนเปียกตุ้มสะวัลเป็นกรรมดีตุ้มตาประพนเดเห็นหนึ่งจักรเลยมาประกอบด้วยบนสร้างและนั้นเดกยารประกนวะกริ่งบนสร้างเตนุโปรอยสามลานกระจุตุนตัวปอดอบลุ่นนำตลอบลุ่เหียบเกตลุ่นนำและดันลุ่สะพันลำสะแอมจ้อมกบเป็ดจริงลุ่เหียบเกตทองไปตู้หิมาบลุ่กระจุก่อใส่กนองเบียร์เร่แต่ปีมกบลุ่พงควาปันประลุ่มารำกอมกราวิดประกนวะดมตาประมอตรงแช่เปียมเบนดีกยาระประกนวะและนำเดเฮนหนึ่งชักและติดตามด้วยบนสร้าง
3: ตรงเงา
2: พร้อมกุปิดลุเปรฮกุมปิดกรามดิปรกนวะมราหมอกไหลจักกาลและนันดิกยารเห็นมุดลำตุมิปูลปีกุมมะพร้อมปิดไม่เอลิกาลลำกะไหลตุยเรียมนักมะพระและนันเชมแนมนังโปตุมกราหมอกไหลจักกาลเห็น
4: ทายดากระดิ่งเฮิงสักหน่าดุงดัน
2: เตอโปมะพร้อมเตจันหังนังเดียดสนัยตึมกนังพระแจงงะระบวนเรื่องคุยเปลมนังหังนังลูสิทนิกอมอยับเอโนมนังสิกะรังโอสนันลำหัดระพิมกบลูกบวนไนเกาจิงกืลเอโนกเดมดาทนเกาบุกไนจิงหัดระพระโยกบ
0: เฮเตตัพพาวิตลุบวนจารตักลักอตุกไซปอยหมายตุปับลุกยุลุบวนฟัลบวนสังเพราะไซปอตวยตุหิมับลุปะบอลุบวนกะให้เราติเบตองปราตัพพาวิตนกมาปรวะบราตัพพายปุลขวะลุบวนฟัลบวนสังมอตุมสาฟัลลวยงะยะเปนมลูกนาดุมตาทนมอหนึ่งเทายัวระกะจับหนึ่งเรามอกและดาวกะนางและดันฮูรฮาร์กะปรวะมอเจ้ามาปรวะ
5: chúng ta lựa chọn được những cán bộ trẻ
2: รัฐตุ้มีปุลกุณารุ่มดาทนยับหังกระไรจวนเราบุญนิกกระไรจวนเลยมรมรู้ไม่ตีระและอิปุลกุณารุ่มมอหนังจักไอตี
0: หอมได้วันสร้าง

0: ไกลเลยบ่เฮ็ดเตะและแต่พาวัดลูกบวนวัดบวนสร้างนั่นล่ะหาดรำกรำเดบรอกันว่ามอกละเฮ็ดเกจับและนั่นดาวกันนั่งกะสะเดกะยาร์เฮนก็ย้อยปุลกันนาดุมาพร้อมกบสะอายมเดกะยาร์จักบ่ตุตื่นปรมะมังอีปุลพงควาปันปรวะ
1: กลายปิมกบลุบบนวาลบุญช่างแปมโรแบบนิมาประมาประมอปุตุเตนเห็นแต่เล่มกรามดิวิตลุบบนมรามดิกยาเห็นประกันว่ากริงบุญช่าง
0: ก็ย้อยปุลมาประแต่เล่มมอตับพาวิตและดันตุบนุปิมโมบิมเลรมาประอัมเวทมอปักปรองกรับลุบบนอามอยอกระดองจิงวาลบุญซามมอมกรามดิวิตโอเบดาจิงแกลพนักฮาเปียมเดกยาเห็นวาลบุญซางเอิงดิบนสร้างและดันบิงกับเอเตลาวิทมังสามนะลูมนุยจางมังเตหกามเซรกลาเดลันลาวิทเดบจักมักลำบนสร้างขาดักลาบิมจดลาวิทจิงดุยจักคำดิบนสร้างอมอดย่อยเลปโยโอตีสักรงปัดแกลมดิงลังโรบามังกนัดรุกงอันและนันกนงปราสานจีแอจิงและนกเดกนั่งโรบากำด้วยตัวมงะซอกเกิดหกาวกลาเดลันหาดิบจักมักลำบนสร้างเอเดลล์เลงะยับเรมลานบีมหยดแรมบังสามนาวิทกบวนสางยองจิงกวางสางลุฟึกอานปลุกปะสะกรงปัดมอลูกลายเปิมเมนก็ยอหุยมามอปรอมาเอ็ดกระจับกะบาประกับยัวกระปรวะและนันหันความกะแกลงะซอยเหล่านั้นเบียดะก็ยัวมอมนิดลำเกาะสางรูมเลยอายเตียมก็พองแกลมดิ่งลังดูปะบังกนารุกองอันสะมันเป็นตรงแกลมประจันประคองประเกตได้ยูลยองกระกระตื่นกรำดีกว่าใส่ลายกระบุนกระนับอะไรในเฮงอปรมกเตเตตักซีเองหลบลาและดันเรียบแลบสอเรียงปาวิดประกาศเขตเกจับ
1: ลักมรวิดก่อมอยดับเป็นนางแอเตโอหุยอมอทอร์หังนิบุญช่างเบต้ามอกนัดรูกุงอันและนันกนังประสังเจแอมดิ่งแคลงรูเกามอจันพรักยัวกะประกนะสนันแกลติบกวดใส่เกาอิดดาวแบลเลอะไรในเกากนังเด้งจันกับพระกันนะกรามดีกลายติปตา
0: เจมรอวิทกับบวนสร้างเองบังกุกขันตกแต่ลูกฟึกอันตัวกระหักาลูยักและแห่งความอะไรในเองอ่ะพร้อมกรามดีกลายติปมอกลายเอ็ดเกจับเห็นแล้วห้องเองกลายยมพันตีเอาหมดยอกนองหมอกแหลมดิ่งปลาหัจันกับประกักดุจโอหล่อแจงมังด้วยบนสร้างและดันกนารุกของอันเตนอกโปตุกหมอกแหล่รอเข้มเบ็ดรำลำกลายติปกวาดลาม
1: กนวดรูกงอันซะนันเอาเรจวนแรงรูมลุยไอเตยรูงับกระทำอารมนุบนแสงอัดดิงรูแบบเมสนันก็อัดหกเมไอเตยไม่ทอกละไกลไปสุกชูรูแบบแต่เล่าจริงประงะยมพันสนักกงอันซะนันเอาจวนแรงปิมตุมดิงมึตุมไกลตีกึจังมัง
0: เท่ากล้าเกลารอเวททอมด้วยบนแซมแสสีเหล่าติจิงปรอหงะยมพันลำปรอมขื่อกลางแกลงอาซำบังนื่มบังกระปุยกนาดรุกองอันนาเน่ากระเสียมลังดิ่งมือบังกระจมด้วยบนสร้างหลักนั้นเพียงมหาดาปรอหงะมาจู่อายและดันกระจอมปลังไพรปรอมะก่อติเกอเพียงกระจมด้วยตำหงะซ้อและเวทติปจิงโดยแจ็คเอ็ดไอเตียมกระดิกระเทียมตา
2: หาดรับดวงรูปและเด็ดในมึงระแกลมเราและดันหาดรับดวงสับลูกดวงรูปจากลักเยอะแยะตับในและจักกำเทือกบนสร้างและดันบินกับเตรียมดินหลังและบนหัดตำตัวลำหาดรับดวงรูปไปได้